0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam sambutan 75 tahun, RTM mencipta beberapa rekod dalam Malaysian Book of Record seperti jumlah forum siaran langsung serentak melalui radio dan TV.
0: RTM 80.
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ลังคาวี FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ